ไปซาลูลวดรีบวดอังเย็นรารกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไก่ยุมันสะสะปวรลูบังกุนตัว

ระวังสิ่งเกิดมุงโลดดับวงกมันมุนีวะปะจิลารุลารตดวงบุลันตงารารันดันสมะโมงันวงตะโลจิยัด